0: 云各县市新住民家庭服务中心，
1: 等不及感受像娘家一样的温暖了。以上为内政部移民署申请新住民发展基金补助广告。
2: Salam sejahtera.
3: Xin chào.
4: Saya suka Taiwan.
5: Dito marami akong mga kaibigan.
6: สวัสดีค่ะ ณ ปัจจุบันดิฉันอาศัยอยู่ที่ไต้หวันค่ะ
7: I love Taiwan.